0: ู่นักบริหารธุรกิจแบบมืออาชีพให้ดีพร้อมหรือดีพร้อมคพอค่ะก้าวสู่ปีที่45แล้วนะคะโดยปรับหลักสูตรให้ตอบโจทย์ธุรกิจยุคใหม่มุ่งพัฒนาผู้ประกอบการจากเจ้าของกิจการสู่ผู้นำธุรกิจนะคะพร้อมกับติดตามผลลัพธ์เชิงเศรษฐกิจผ่านการจัดทำแผนพัฒนาธุรกิจการจับคู่ธุรกิจการเพิ่มรายได้การลดต้นทุนและการจ้างงานภายใต้แนวความคิดคนเก่งธุรกิจแกร่งพื้นที่เข้มแข็งค่ะทั้งนี้ก็เพื่อขับเคลื่อนอุตสาหกรรมไทยสู่เศรษฐกิจมูลค่าสูงอย่างเป็นรูปธรรมนะคะนางสาวณัฐยาเนตยสุภาอธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมเผยค่ะว่าปี2569นี้ดีพร้อมดำเนินกิจกรรม12รุ่นทั่วประเทศค่ะโดยพื้นที่ภาคใต้ซึ่งเป็นพื้นที่ยุทธศาสตร์ด้านอุตสาหกรรมอาหารเกษตรแปรรูปการท่องเที่ยวโลจิสติกและการค้าชายแดนได้จัดกิจกรรม3รุ่นนะคะในจังหวัดนครศรีธรรมราชนราธิวาสและสงขลามีผู้ประกอบการเข้าร่วมพัฒนา86รายค่ะเพื่อยกระดับศักยภาพธุรกิจสร้างเครือข่ายความร่วมมือและต่อยอดการค้าและการลงทุนเพื่อเป็นผู้นำที่จะทำให้เกิดการสร้างงานการกระจายรายได้และเสริมความเข้มแข็งให้เศรษฐกิจภูมิภาคอย่างยั่งยืนทั้งนี้ตลอดระยะเวลากว่า45ปีดีพร้อมคพอ.ได้พัฒนาผู้ประกอบการแล้วมากกว่า 14,000 รายค่ะแล้วก็สร้างเครือข่ายธุรกิจที่มีมูลค่าทางธุรกิจรวมไม่น้อยกว่า 300,000 ล้านบาทต่อปีเลยทีเดียวค่ะ
1: ก็เรียกว่าเป็นข่าวดีเลยทีเดียวนะครับผมมีเรื่องของการลงทุนนะครับมาเตือนคุณผู้ฟังกันนิดนึงนะครับสำหรับคนที่ลงทุนทั้งในพอร์ตโฟลิโอในเรียกว่า mutual fund อะไรต่างๆนานาเนี่ยนะครับไปดูกันนิดนึงว่าในพอร์ตโฟลิโอของท่านเนี่ยมันมีหุ้นของ SpaceX หรือเปล่านะครับ New York Times มาลงหัวข้อข่าวไว้เลยนะครับว่า SpaceX bumpy ride on the stock market may getBumpier นะครับดูท่าทางแล้วแบบว่าจะแบบไม่ค่อยจะราบรื่นเท่าไหร่นะครับเพราะว่าหุ้น SpaceX เนี่ยเวลาเขา IPO ใช่ไหมครับเขาก็จะมีตอนที่จะขายหุ้นในตลาดหลักทรัพย์เนี่ยก็จะพนักงานหรือว่าคนที่อยู่วงในอะไรต่างๆรวมทั้งเจ้าของอะไรต่างๆเนี่ยก็จะมีหุ้นอยู่ในมือแต่นี้เวลาเข้าตลาดหลักทรัพย์ไปแล้วปั๊บเนี่ยเขาก็จะมีข้อกำหนดว่าคนที่มีหุ้นอยู่ในมือก่อนอยู่แล้วเนี่ยใครบ้างที่จะเอามาขายได้ในเวลาเท่าไหร่นะครับแต่ว่ากำหนดการว่าหุ้นล็อตแรกนะครับที่สำหรับคนที่มีอยู่ก่อนที่จะ IPO เนี่ย สามารถที่จะนำออกมาขายได้เนี่ยมันหมดลงในวันนี้ครับเราจะต้องไปดูกันว่าตลาดหุ้นจะมีจำนวนหุ้นที่สามารถจะเอามาขายเพิ่มเติมได้ถึง912ล้านหุ้นนะครับจะทะลักเข้าสู่ตลาดแต่ตั้งแต่วันที่เขาเปิดตลาดมานะครับ IPO ไปเนี่ยอยู่ที่ราคา135 US ดอลลาร์ต่อ1หุ้นนับแต่นั้นเป็นต้นมาราคาหุ้นก็ร่วงลงมาเรื่อยๆนะครับปัจจุบันนี้ก็มีมูลค่าประมาณเกือบ 50% นะครับก็คือว่าเกือบไม่ถึงครึ่งเกือบครึ่งของราคาที่ IPO แล้วเพราะฉะนั้นก็ดูกันให้ดีนะครับว่าเมื่อมีหุ้นเข้ามาอยู่ในตลาดเพิ่มขึ้นตกลงคนจะแห่มาซื้อหรือว่าคนจะแห่กันขาย นะครับถ้าแห่กันขาย ก็จะทำให้ราคานี้มันตกลงไปอีก นะครับเพราะว่าตั้งแต่เปิด IPO มาในบริษัท SpaceX นะครับซึ่งเขา ตั้งต้นเอาไว้ว่าธุรกรรมแล้วก็ธุรกิจของเขาก็คือเรื่องของการที่จะ ทำอะไรธุรกิจเกี่ยวกับอวกาศแต่ว่ายังไม่ได้มีรายได้มานะครับยังไม่มี revenueก็ต้องดูกันต่อไปครับฝากเตือนมาครับคุณผู้ฟังครับข่าวนี้มาจากนิวยอร์กไทมส์ครับ
0: ค่ะส่วนเวียดนามนิวส์นะคะซึ่งเป็นสื่อของเวียดนามนะคะรายงานข่าวนี้น่าสนใจมากจะหยิบมาฝากด้วยนะคะเป็นข่าวที่ทำให้เราได้เห็นถึงการบริหารประเทศแบบสนใจทุกองคาพยพของสังคมนะคะล่าสุดค่ะรัฐบาลของเวียดนามนะคะประกาศมาตรการค่ะที่จะรับประกันความปลอดภัยของเด็กทุกชีวิตที่อยู่ในประเทศเวียดนามนะคะ measures outlined to ensure protection of children ค่ะนะคะคือรัฐบาลของเวียดนามเนี่ยได้ประกาศโครงร่างนะคะที่ชี้ให้เห็นถึงกลไกการบริหารแบบมาเป็นชุดเลยทีเดียวนะคะเพื่อที่จะรับประกันความปลอดภัยในชีวิตของเด็กๆนะคะแล้วก็จะนำไปสู่การยุติการใช้ความรุนแรงนะคะการล่วงละเมิดและการยกเลิกหรือว่าการกำกับนะคะไม่ให้บังคับใช้แรงงานเด็กอีกต่อไปนะคะความเคลื่อนไหวนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งของมาตรการที่จะ ให้เด็กๆทุกคนในเวียดนามเนี่ยค่ะมีความปลอดภัยในชีวิตแล้วก็มีสุขภาพที่ดีนะคะอยู่ท่ามกลางสภาพแวดล้อมที่เป็นมิตรต่อเด็กนะคะแล้วก็ยังเป็นการให้โอกาสเด็กๆค่ะได้เรียนรู้แล้วก็พัฒนานะคะในช่วงต่อไปของชีวิตค่ะการตัดสินใจครั้งนี้นะคะซึ่งออกมาเป็นมาตรการแบบเป็นทางการเนี่ยก็ลงนามโดยรองนายกรัฐมนตรีนะคะของเวียดนามค่ะโดยเป็นส่วนหนึ่งของโครงการระดับชาติว่าด้วยเรื่องการปกป้องสิทธิเด็กและการป้องกันไม่ให้เกิดการใช้แรงงานเด็กและก็ลดปัญหาต่างๆที่เกี่ยวกับเด็กโดยมาตรการนี้นะคะมีระยะเวลาตั้งแต่ปี2026ซึ่งก็คือปีนี้นะคะ2569ไปจนถึงปี2030หรือพ.ศ. 2573ค่ะ
1: ครับผมก็แล้วเวียดนามเนี่ยเขาก้าวหน้ามากเลยนะครับเมื่อวานนี้ก็เป็นเรื่องของการดูแลไม่ให้เด็กเนี่ยเข้าถึงหรือว่าเข้าไปสู่เรื่องอะไรต่างๆในอินเทอร์เน็ตที่มันไม่เหมาะสมนะครับก็ผู้ปกครองก็จะต้องดูแลกัน
0: พี่ต้นขาโครงการนี้เขามีการตั้งเป้าหมายด้วยนะคะว่าเมื่อบังคับใช้มาตรการนี้แล้วเนี่ยตั้งเป้าไว้ก็คือจะต้องลดการใช้ความรุนแรงกับเด็กหรือว่าลดปัญหาการล่วงละเมิดทางเพศในเด็กให้เหลือต่อปีไม่ถึง 5% ค่ะแล้วก็ตั้งเป้าว่าจะต้องลดการบังคับใช้แรงงานเด็กอายุระหว่าง5ขวบถึง17ปีให้เหลือต่ำกว่า 1.1% เอาอันนี้ก็เป็นการตั้งเป้าที่ชัดเจนมากก็พอมีเป้าหมายกำหนดปุ๊บก็จะต้องเดินไปให้ถึงเป้านั้นล่ะค่ะ
1: ผ่านให้ไกลไปให้ถึงนะครับเดี๋ยวในช่วงหน้าเราจะได้คุยกับท่านรองศาสตราจารย์ดร.ปิติศรีแสงนามอาจารย์ประจำคณะเศรษฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเรื่องของ BIMP EAGA คืออะไรทำไมนักธุรกิจไทยต้องสนใจครับ
0: ค่ะ
2: สนับสนุนโดยผู้ตรวจการแผ่นดินขจัดความเดือดร้อนและเพื่อความเป็นธรรมของแผ่นดิน
3: ถ้าคุณเดือดร้อนหรือไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐแจ้งหรือร้องเรียนได้ที่สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.สายด่วน1676โทรฟรีทั่วประเทศหรือแอปพลิเคชันผู้ตรวจการแผ่นดินติดตามข่าวสารได้ที่เว็บไซต์ Facebook YouTube TikTok และ LINE สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.
4: ในโลกที่ท้าทายปตท.สผ.บริษัทต้นน้ำด้านพลังงานของไทยขอยืนหยัดเป็นหนึ่งพลัง